0: ว่า
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Lineman Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงNB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636 Say yes, say yes 나도 모
1: 르게 너에게 가고 있나 봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำบึกไข่ผัดหวานบึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643946

0: ามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466 Car and Home System ทุ่มเสียง Car and Home System จำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียง Car and Home System ร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
0: ลานลมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01:0618955970 คาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาช็อปภาพใหญ่0805362644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอน

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัทรสงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มัน
2: ไปถึง
1: เอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: เย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636 Say yes, say yes 나도
1: 모르게 너에게 가고있나봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643

3มอเตอร์ไซค์มือ2คุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68ช็อปสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือ2จะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือ2แบบแต่งเครื่องเสร็จสรรพหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466 Car and Home System ทุ่มเสียง Car and Home System จำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียง Car and Home System ร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่

สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาร์ช็อปภาพใหญ่080-536-2644เบลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

องครับมื้อนี้มีภัยหนักบ่ครับหนักอกหนักใจหนักสมองผู้บอกว่าเป็นอย่างคือหนักก็ย้อนว่ามู่เจ้าแบบมันไว้ไงครับมื้อนี้

ลองเบิ่งเด้อครับหายใจเข้าลึกๆแล้วทิ่มเรื่องคิดที่ออกไปทิ้งความอยากได้อยากมีทิ่มที่มานะแล้วเจ้าสิหู

0: เย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636 Say yes, say yes น้าต้อง
1: มดหรือแกก็อย่าแกข้าก็วินาบุร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีโฟกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643939

0: ามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home System ชุมเสียง Car and Home System จำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียง Car and Home System ร้านตั้งอยู่เยื้องๆ Lotus หาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานนม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955970 คาร์ช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาร์ช็อปหาดใหญ่0805362644เบลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอน

ขอบพระคุณมากครับและขอสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับขอบคุณมากครับ35ปีแล้วสำหรับคาราบาววันนี้เป็นวันดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมากราบพี่น้องประชาชนที่เป็นแฟนคาราบาวมาจนถึง35ปีวันนี้ผู้คนเยอะแยะเป็นเครื่องยืนยันว่าท่านยังรักเราอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่40ปีนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นร้องเพลงรักให้ฟังนะครับ

0: สาวๆเคยคิดไหมว่าอีแรงมันคอยทำไมอยากรู้ไหมครับมันคอยกินตับเธอสิสมัยเด็กๆผมเคยเห็นอีแรงแต่สมัยนี้อีแรงเป็นเรื่องในอุดมคติไปแล้วนะครับไม่มีแล้วอีแรงเมืองไทยก็คงจะมีอยู่แต่ในเขาดินนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวพบกับพี่เล็กแล้วก็บทเพลงที่เดี๋ยวฟังพี่เล็กร้องกันเลย
1: พี่น้องครับนานเหลือเกินนะครับตั้งแต่วันที่วงเริ่มเดินนะครับจนถึงวันนี้แต่พอถึงจริงๆแล้วเหมือนแป๊บเดียวนะครับทุกวันนี้พวกเรามาเล่นดนตรีกันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มีความสุขที่สุดไม่ใช่เรื่องเงินแต่เป็นเรื่องรอยยิ้มของพวกท่านมันเติมเต็มชีวิตพวกเราเหลือเกินนะครับทุกครั้งที่ออกมาแสดงได้เห็นท่านมีความสุขเห็นรอยยิ้มพวกท่านแล้วเราอยากมอบเสียงเพลงให้ท่านไปนานๆแสนนานนะครับคนเรานั้นน่ะไม่จำเป็นต้องร่ำรวยก็แบ่งปันได้นะครับมีแค่กาน้ำใบเดียวยังแบ่งได้ดังนั้นถ้าหากว่าร่ำรวยแล้วไม่แบ่งถือว่าไม่มีประโยชน์นะครับ

0: เราช่วยกันเก็บคืน
1: สวัสดีครับทีนี้ถึงตาผมบ้างนะครับ35ปีครบรอบแล้วก็ยังเหมือนวันเดิมๆอยู่นะครับทีนี้ผมจะร้องเพลงที่ร้องมาหลายปีเหมือนกันนะครับอยากให้พวกท่านร่วมร้องกับผมด้วยแม่สายครับ

0: Jump. คาราบาววงดนตรีคู่บ้านคู่เมืองของคนไทยมากว่า3ทศวรรษเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2524โดยยืนยงโอภากุลและกีรติพรมสาขาณสกลนครออกอัลบั้มแรกชื่อชุดขี้เมาซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานวงดนตรีหัวควายจนมาถึงก้าวที่2ในอัลบั้มแตะขายขวดได้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนคือปรีชาชนะภัยหรือเล็กคาราบาวผู้ซึ่งเข้ามาเติมเต็มจิตวิญญาณทางดนตรีให้คาราบาวกลายมาเป็นตำนานจนถึงทุกวันนี้อัลบั้มที่3วันนี้พบอัลบั้มที่มีบทเพลงอันโด่งดังอัลบั้มนี้ได้มียอดฝีมืออีกหนึ่งคนมาร่วมสร้างตำนานนั่นก็คือเทียรี่เมฆวัฒนาหรือเทียรี่คาราบาว
1: ดวงตาของฉันมันมืดมิดแต่ชีวิตฉันยังไม่มืดลง
0: จากจุดเริ่มต้นวงดนตรีหัวควายวงนี้ได้เดินทางผ่านร้อนผ่านหนาวในเส้นทางดนตรีค่อยๆเติบโตขึ้นปีต่อปีมีแฟนเพลงเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย
2: บทเพลงของคาราบาวจะประเคนสู่ท่านมาแบบนี้
0: จนในปีพุทธศักราช2527คาราบาวออกอัลบั้มชุดที่5ซึ่งถือเป็นอัลบั้มประวัติศาสตร์ด้วยยอดขายกว่า5ล้านตลับนั่นคืออัลบั้ม Made in Thailandและมีสมาชิก7คนระดับตำนานที่เรียกว่าคาราบาวยุคคลาสสิกประกอบด้วยยืนยงโอภากุลแอดคาราบาวปรีชาชนะไผ่เล็กคาราบาวเทียรี่เมฆวัฒนาเทียรี่คาราบาวเกรอกำพลประถมปัทมะออดคาราบาวอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีธนิตคาราบาวกีรติพรมสาขาณสกลนครเขียวคาราบาวและจ่าเอกอำนาจลูกจันทร์เป้าคาราบาว

0: เสียงอะไรครับพี่แอดเสียงอะไรครับเมื่อกี้เสียงอะไรเสียงนกอะไร
1: อะไรอาจารย
0: ์เขาร้องกันทั้งฮอลเลยรู้ไหมนกอะไร
1: เรียกงูเหรออาจารย
0: ์เฮ้ย
1: วันนี้ไม่ได้เอางูมานะบอกว่าแก่แล้วอ่ะ
0: เฮ้ยนกกาเว่าแอดนกกาเว่ารู้ไหมนกกาเว่ามันมาทำไมเนี่ยแอดมอยเตอร์ช่างมันรู้ไหมว่านกกาเว่ามันมาทำไมมันมาจากสุพรรณนกกาเว่าตัวเนี้ยมันบอกว่ามันมาบอกว่ามันถามว่าแอดกลับบ้านนกกาเว่ากลับสุพรรณนกกาเว่ามันคิดถึงเลยมาหาเห็นไหมนกกาเว่ามันร้องเนอเนอแล้วก็นกอะไรครับนกเขาน
1: กเขาสิครับเอาเสียงไก่ชนพี่อาจารย
0: ์ไม่เดี๋ยวนกเขามันมาไกลเดี๋ยววันนี้เอานกเอาไก่สว่างแน่พี่อาครับนกเขานี่มาจากชนะสงขลาใช่ไหม
1: ครับ
0: มันขันเสียงเพราะไหม
1: นกเขาใช่ไหม
0: อืมเพราะมาก
1: เพราะ
0: มันถามว่าแล้วนกเขาของพี่แอดขันนั่งหรือเปล่าเดี๋ยวนี
1: ้โอ้นี่เพิ่งจะศึกมานะเนี่ยสงสัยแกไม่รู้ไปบวชวัดไหนเดี๋ยวผมไป

0: โอ้โหถ้าได้ยินเสียงถุยนี่ต้องมีคนนี้คนเดียวเลยนะครับ
1: ครับพี่อาร์ต
0: นี่ดูสีขุยก็รู้แล้วว่าสายไหน ยังพี่เขียวครับยังมีสมาชิกนะครับยุคคลาสสิกนะครับผู้ที่ร่วมก่อตั้งวงมากับผมตั้งแต่ฟิลิปปินส์เลยนะครับพี่เขียว
2: สวัสดีครับ5ปีเราเจอกันทีนะครับบนทีนี้ที่คนพร้อมเพียงผมยังจำวันที่ผมเจอแอดครั้งแรกที่ฟิลิปปินส์ได้นะครับบรรยากาศภาพอันนั้นยังติดอยู่ในความทรงจำผมจนมาถึงวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่เป็นหนึ่งในผู้ที่ใช้นามสกุลคาราบาวแล้วก็คาราบาวได้ให้ชีวิตที่ดีกับผมมามากนะครับขอบคุณครับ

ที่น้ำในดินซ้ำมีแต่ทรายน้ำตาที่ตกลายคือเลือดลังลงโลกดินสองมือเฮาไม่แห้งเสียงเฮาแยงไม่คนยินสงสารประเทศไทยทั้งสิ้นจะสุดสู้ด้วยสองแขนอัศนีพลจันทร์ครับท่านพระจันทร์ดวงที่เต็มตลอดกาล

0: ขอบคุณครับ
1: เดี๋ยวให้พี่เล็กพูดอะไรสักนิดเดี๋ยวเราจะร้องเพลงที่พี่เล็กประพันธ์ขึ้นสำหรับงานนี้โดยเฉพาะเลยนะครับ
2: คือตอนที่วันแถลงข่าวนะครับแถลงข่าวงานนี้แหละมีน้องๆสื่อมวลชนถามว่ามีเพลงที่เกี่ยวกับ35ปีคาราบาวหรือเปล่าพี่แอดก็บอกว่ามีเดี๋ยวพรุ่งนี้แต่งเลยแต่ง2เพลงเลยแล้วผมกลับไปบ้านก็คิดอยู่ตลอดว่าตัวเราเองได้ทำอะไรให้กับวงบ้างนะครับแล้วก็ตื่นเช้ามาผมก็เริ่มเขียนเพลง35ปีคาราบาวแล้วก็ให้น้องที่วอร์เนอร์โทรไปถามพี่แอดว่าพี่แอดจะเขียนเพลงนี้หรือเปล่านะครับผมเขียนเพลงนี้พี่แอดก็บอกว่าให้พี่เล็กทำไปเลยนะครับผมรู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับที่พี่แอดมอบหมายให้ทำหน้าที่นี้นะครับขอบคุณมากนะครับเป็นหน้าที่นี้เลยนะครับเรื่องราวของเพลงก็ตรงไปตรงมาที่สุดเป็นชีวิตของพวกเรานั่นแหละเดี๋ยวลองฟังดูครับ

0: เล็กเฮ้ยพี่เป่ามาเปล่าวะ
1: เอาหรอเอาหรอ
0: มัวไปตีกลองอยู่นะครับพี่เป้าแกมาตั้งนานแล้วก็ไปนั่งตีกลองข้างหลังไม่มีใครเห็นเลยให้เรียกมาร้องนำหน่อยนะพี่นะร้องดีกว่าเป็นนักร้องดีกว่านะ
1: เอ้ยฉันก็พูดได้นะโว้ยไม่ใช่มาพูดเป็นนะทำไมไม่ให้พูดเลยเหรอ
0: ปิด
1: เนี่ยคนก็อยากฟังงั้นพูดหรอกเห็นไหม
0: ปิดไมค์พี่เป้า
1: เห็น
0: ไหม
1: เห็นไหมใครอยากฟังผมพูดบ้างอาจารย์ธนิตพูดอยู่คนเดียวแกเป็นคนพูดมากอยู่แล้ว
0: พี่ป้าร้องสักเพลงไหม
1: ฮะ
0: ร้องสักเพลงไหม
1: ฮะเพลงเดียวพอเหรอไม่เจอกันตั้ง10ปีจะให้ร้องเพลงเดียวได้ไงวะ
0: เอาแค่เพลงพี
1: ่เอาเป็นว่าเราโอเคอีกตอนนี้35ปีอีก5ปี40ปีเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะได้เจอกันอีกหรือเปล่านี่ใครจะไปก่อนกันวะ
2: อ
1: ้
2: าว
1: เอาจะให้ทำไงจะให้ทำอะไรบ้างบอกมาเลย
0: ผมไม่ชอบงานศพนะพี่ผมชอบงานแต่งพี่จะแต่งเมื่อไหร่เรียกผมนะ
3: แต่งกระบวด
1: เดี๋ยวงานหน้า40ปีก็นัดไว้ล่วงหน้าเลยว่าไปเจอกันที่เมนแล้วกันวะ
0: งั้นนี่เอางี้พี่เป้าเรามาถ่ายรูปรวมหมู่กันยืนยันก็อีก40ปี
1: เอ้ย
0: 5ปีเจอกัน
1: เราต้องเจอกันเรารักกันเรารักกัน
0: 5ปีเจอกัน
1: นะเดี๋ยว
0: เวทีพี
1: ่นะ
0: มาพี่เป้า
1: โอเคครับครับครับ
0: พี่น้องครับเดี๋ยวเราเซลฟี่ด้วยกันนะครับเดี๋ยวท่านยืนขึ้นแล้วก็ทำมืออย่างนี้เลยนะครับหรือใครนั่งก็ได้นะครับยืนแต่ทำมือรูปนี้จะเป็นประวัติศาสตร์นะครับเราจะทำประวัติศาสตร์ร่วมกันครับขอสมาชิกรุ่นใหม่ด้วยนะครับมาเอาทั้งหมดเลยนะครับสมาชิกรุ่นใหม่ลูกหมีเดี๋ยวนะ

0: โอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับ
1: คาราบาววงดนตรีระดับตำนานของเมืองไทย

0: อยู่ในใจคนไทยหลายๆคนคาราบาวสร้างความเป็นตำนานจากรุ่นสู่รุ่น
1: วัวโล
2: จะเพื่อนยาก
3: ทำไมจากถ้าเร็วเกินไป
0: จากคาราบาวรุ่นก่อนผู้สร้างตำนานสู่คาราบาวรุ่นใหม่ผู้เสริมตำนานให้ยิ่งใหญ่ขึ้นจากความเป็นตำนานทำให้คาราบาวยังเป็นไอดอลที่อยู่เหนือไอดอลรุ่นใหม่อีกด้วย
4: พวกเราจะจักครับ
5: อุทาหรณ์ของคนรุ่นเก่ามีสายชรา
4: เป็นเพื่อชีวิตที่มีความเป็นสากลนะครับทรงพลังและมันสะกดจิตใจผู้คนคนไทยเนี่ยแหละครับ
6: สมเกียรติครับผมเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนคุณพ่อทางดนตรีอีกหนึ่งวงเลย
7: พวกเราเฮเวนเทสคือไม่ใช่แค่วงดนตรีหรอกเขาเรียกว่าเป็นสถาบันที่ช่วยเหลือสังคมด้วยเนี่ยครับ
8: โปรวงไมส์ครับคือขอบคุณที่เป็นมาตรฐานให้กับพวกเด็กรุ่นใหม่ๆได้ติดตามแล้วก็ได้เจริญรอยตามกันไปฉันเป็นคนบ้า
9: เพราะว่าสติไม่ดีตาบาร์บี้ครับผมว่าคาราบาวเป็นไอดอลในเรื่องของการมีจุดยืนการสร้างงานสามชาติจะครองโลกเป็นนวลนางในอ่างน้ำ
10: เป็นนางงามตุ้งกระจกซิดกับสติดนะคะก็ขอบคุณที่ทำให้เราได้มีเพลงดีๆฟังนะคะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณนะครับทีนี้แนะนำอันนี้ไม่ได้เก็บมาจากข้างบ้านอันนี้ลูกสาวนะครับ
1: เขาจ้างมาเล่นเฉยๆค่ะไม่ได้เป็นอะไรกัน
0: แนะนำหน่อยแนะนำตัวเองหน่อยครับ
1: สวัสดีค่ะเจนค่ะ
2: สวัสดีครับเชสซี่ครับวันนี้มากับวง The Windows นะครับพี่อ้ำนะฮะพี่พีแล้วก็พี่ปาล์มครับผมติดตามพวกเราได้ใน The Windows Thailand นะครับ Facebook นะครับผม
0: ก็ในอีกไม่นานนะครับคงได้พบกันแน่นะครับสำหรับหนุ่มนี้กับวง The Windows และต่อไปนี้เราจะได้พบกับวง The Richman Toy และพี่เล็กคาราบาวครับ

0: สวัสดีครับพวกเรา The Rich Man Toy แล้วก็น้าเล็กคาราบาวนะครับผมก็วันนี้รู้สึกจริงๆตื่นเต้นตั้งแต่ออกจากบ้านเลยนะฮะก็ต้องขอบคุณน้าเล็กนะครับที่วันนี้ให้เกียรติพวกเรา The Rich Man Toy ขึ้นมาบนเวทีที่เป็นตำนานแบบนี้นะครับผม
1: ยินดีสำหรับน้องๆ นะครับยินดีครับ
0: วงต่อไปนะครับเป็นวงถือว่าเป็นรุ่นน้องในค่าย Small Room นะครับผมว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า All Right ผมว่าอาจจะไม่ต้องเสียเวลามากนะครับไปเจอกับ Polycat ดีกว่าครับ

0: ขอบคุณครับขอบคุณโพลีแคทครับ
1: สวัสดีพี่ออสนะครับ
0: สุดยอดครับนิดนึงครับผมร้องมาหลายปีแล้วตั้งแต่ปี30นะครับผมอยากเรียนอย่างนี้นะครับว่าเพลงนี้ครับเรื่องราวของพี่เล็กครับแล้วก็พี่แอดแกแต่งแล้วก็พี่เล็กแกทำทุกอย่างให้ทั้งดนตรีทั้งทุกสิ่งทุกอย่างแต่เรื่องราวจริงๆนะของพี่เล็กครับครับขอบคุณครับพี่เล็กและพี่แอดด้วยขอบคุณครับขอบคุณโพลีแคทครับสุดยอดครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับ

0: คุณครับเยี่ยมยอดจริงๆสกายพาสครับ
1: ขอบคุณมากครับและแอดครับที่ให้เกียรติพวกเราวงสกายพาสขอจดจำไว้ในบันทึกตำนานของวงสกายพาสว่าครั้งหนึ่งเคยได้ยืนอยู่บนเวทีเดียวขับตำนานเพลงเพื่อชีวิตของประเทศไทย
0: ก็ในนามของวงคาราบาวก็ต้องขอบคุณน้องๆสกายพาสและทุกวงนะครับที่มาช่วยให้คอนเสิร์ตมาเติมเต็มให้คอนเสิร์ต35ปีของคาราบาวมีความสนุกสนานมีอริยบทที่แตกต่างออกไปขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณวงคาราบาวคุณนายคาราบาวครับ
0: พี่น้องครับตอนนี้ท่านจะได้พบกับบุคคลระดับตำนานของเพื่อชีวิตนะครับที่พวกเราล้วนเดินตามท่านนะครับท่านต่อสู้ในหนทางของเพื่อชีวิตและแทบจะเรียกได้ว่าเป็นวงดนตรีเพื่อชีวิตวงแรกของเมืองไทยแล้วก็เป็นเหมือนกับวงที่ถูกบัญญัติขึ้นว่าเป็นดนตรีเพื่อชีวิตซึ่งท่านอยู่กับเราที่นี่แล้วแล้วก็วันนี้จะมาร้องเพลงกับพวกเราคาราบาวนะครับ

0: สวัสดีครับสวัสดีครับ35ปีนะครับก็บอกบางอย่างให้แก่เราในที่สุดก็เราก็ล่วงสู่วัยอีกวัยหนึ่งนะครับคาราบาวแก่กล้านะครับผมก็เลยมีบทกวีมาฝากนะครับพงเทพกระโดดชำนาญมาพี่น้องครับพี่น้องรู้ไหมครับพงเทพเจ็บไข้ได้ป่วยรู้จักไหมครับรู้ไหมครับแต่ปัจจุบันนี้ 99% แล้วครับสุขภาพดีขึ้นแล้วครับขออนุญาตนะครับขออ่านกระดานชนวนสักหน่อยหนึ่งนะครับไหนพงเทพกระโดดชำนาญก็มาแล้วขออ่านกระดานชนวนสักหน่อยนะครับบทกวีเล็กๆน้อยๆจะมาร้องเพลงแล้วก็ไปก็กระไรอยู่ขอบคุณเล็กคาราบาวเล่นกีตาร์ประกอบนิดแว่วๆว่าอาจารย์ธนิตก็อยากจะมาแทรกๆซึมๆแต่ไม่รู้หายไปไหนแล้วนะครับเขียนเมื่อเช้าเองนะครับเขียนแล้วก็มาแก้ไขหลังสุดเมื่อกี้นี่ลงเฟซบุ๊กไปแล้วเขียนด้วยหัวใจจริงๆพูดถึงคาราบาวมี3บทแต่ละบทมีคำว่าคาราบาวสามบทกลอนนะครับสามบทอีกกลอนบทหนึ่งมีสี่วรรคเพราะฉะนั้นผมจะอ่าน12วรรคพี่น้องตั้งใจฟังให้ดีนะครับการเวลาผันผ่านเนิ่นนานนักคาราบาวพลพรรคนักเล่าขานพลังเพลงหลั่งไหลดั่งสายธารที่ซึมซ่านลึกซึ้งถึงใจคนสามสิบห้าปีแล้วยังแน่วแน่จนกล้าแก่เขาโง้งโค้งถนนย้ำอีกทีครับ35ปีแล้วยังแน่วแน่จนกล้าแก่เขาโง้งโค้งถนนคาราบาวก้าวไกลในสกลเป็นควายบินเป็นลมบนนกเสรีพี่น้องสังเกตไหมครับที่หัวควายมีนกเสรีอยู่นกแห่งเสรีภาพจนกล้าแก่เขางงโค้งถนนคาราบาวก้าวไกลในสกลเป็นควายบนเป็นควายบินลมบนนกเสรีอีกวรรคหนึ่งอีกบทหนึ่งให้ยิ่งยงคงมั่นและสรรสร้างยิ่งยงนั้นเป็นชื่อของน้องชายพี่ชายขอโทษทียิ่งยงเป็นชื่อของพี่ชายให้ยิ่งยงคงมั่นและสรรสร้างและอยู่อย่างยืนยงคงศักดิ์ศรี าราบาวเล่าขานมานานปีบทเพลงนี้เข้มขลังและฝังใจ
1: ขอบคุณพี่หงามากครับขอบคุณนะครับ
0: โชคกระพงเทพ
1: ไพเราะมากเลยครับ

0: พี่หมูจะร้องเพลงอะไรเอ่ย
1: สวัสดีครับสวัสดีครับก็ได้เจอกันก็นานแล้วนะครับตอนนี้ก็มีความสุขทุกคนอ่ะเมื่อศิลปินรับเชิญเยอะครับก็ขออนุญาตสักเพลงหนึ่งเออ

ุณพี่หมูมากครับพี่น้องครับในบรรดาศิลปินล็อกรุ่นใหม่นะครับคงจะไม่มีใครเกินน้องชายของเราคนนี้นะครับคุณเสกโลโซครับ

0: พี่เสกครับทำไมถึงเลือกร้องเพลงนี้ล่ะครับ
1: คาราบาวครับเพื่อนๆครับ
0: เสกเสกพี่ถามหน่อยว่าทำไมเลือกร้องเพลงนี
2: ้เมื่อสัก20กว่าปีที่ผ่านมานะครับผมเองนั้นเป็นแฟนเพลงของวงคาราบาวจริงๆแล้วตลอด30กว่าปีที่ผ่านมานะครับเพลงนี้มีดนตรีที่ลึกล้ำแล้วก็ทำให้ผมมายืนอยู่ในวันนี้ได
0: ้นึกว่าไปชอบสาวไทยใหญ่ซะแล้ว
2: พี่ไม่ได้เตรียมกันมาเลยจะพูดเรื่องนี้เนี่ยวันนี้อดีตภรรยาผมก็มานะครับแต่ไม่อยากพูดถึงนะฮะ

แซกโลโซครับขอบคุณมากครับคุณแซกโลโซสนุกเลยนะครับพอคุณเสกออกมายังไม่สนุกกันอีกนะครับเป็นน้องรักของพี่เล็กคาราบาวนะครับขอเชิญท่านพบกับคุณปูพงษ์สิทธิ์คำพีครับและพี่ใหญ่ของพวกเราที่พวกเรารักและนับถือนะครับเป็นศิลปินล็อกรุ่นบุกเบิกที่ผมสมัยเด็กๆผมก็เกาะเวทีดูท่านเล่นในนามของวง VIP พี่แหลมมอริสันครับ

สวัสดีครับเป็นเกียรติ35ปีคาราบาววงดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศของเราพี่น้องปรบมือให้คาราบาวหน่อย

0: ขอบคุณ
1: พี่แหลมมาสันครับ
0: ปู่พงศ์สิทธิ์คัมภีร์และพี่แหลมบริษัทมากมากครับขอบคุณมากครับสนุกไหมครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่สำคัญสักนิดนะครับด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นที่รักยิ่งของพวกเราปวงชนชาวไทยและเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลที่ทรงเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ70ปีในปี2559นี้ผมขอเชิญชวนพี่น้องร่วมกันขับร้องบทเพลงพิเศษบทนี้ร่วมกันนะครับ

คุณครับสมพระเจริญ

ขอราตนาพรหลวงพ่อคูณช่วยคุ้มครองพ่อแม่พี่น้องขอให้มีความสุขนะครับขอให้แข็งแกร่งขอให้รวยขอให้รวยครับ

ขอบคุณมากครับพี่น้องครับขอบคุณมากครับที่มาเป็นสักขีพยานให้กับคาราบาว35ปีหวังว่าท่านคงมีความสุขกันนะครับและต้องขอขอบพระคุณแขกรับเชิญสมาชิกวงคาราบาวยุคคลาสสิกนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่เขียวอาจารย์ชนิดพี่เป้าแล้วก็วงน้องๆรุ่นใหม่นะครับ The Window The List Man Toy แล้วก็ Polycat และก็ Sky Part นะครับแล้วก็ศิลปินเพื่อนพ้องน้องพี่งาพี่ปูพี่หมูพี่แหลมพี่เสกโลโซครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณสปอนเซอร์ขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับขอบพระคุณทาง Warner Music

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันให้ถึงเอ็นบีกาดาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ินใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636 Say yes, say yes 나도
1: 모르게 너에게 가고 있나 봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำบึกไข่ผัดหวานบึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643

0: 3มอเตอร์ไซค์มือ2คุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือ2จะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือ2แบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466 Car and Home System ชุมเสียง Car and Home System จำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียง Car and Home System ร้านตั้งอยู่เยื้องๆ Lotus หาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
0: ลานลมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01:0618955970 คาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาช็อปหาดใหญ่080-536-2644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึง

ชีวิตคือสิ่งที่ไม่เคยหยุดเปลี่ยนแปลงวันนี้อาจยิ้มพรุ่งนี้อาจร้องไห้สิ่งเดียวที่แน่นอนคือไม่มีอะไรแน่นอน

น้องครับเมื่อนี้มีภัยหนักบ่ครับหนักอกหนักใจหนักสมองผู้บอกว่าเป็นอย่างคือหนักก็ย้อนว่ามู่เจ้าแบบมันไว้ไงครับ

ลองบึงเด้อครับหายใจเข้าลึกๆแล้วทิ่มเรื่องขีดที่ออกไปทิ่มความอยากได้อยากมีทิ่มที่ที่มานะแล้วเจ้าสิหัว

0: วะ
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัทสงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มัน
2: ไปถึง
1: เอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636 Say yes, say yes 나도
1: 모르게 너에게 가고 있나 봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643939

0: หามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466 Car and Home System ทุ่มเสียง Car and Home System จำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียง Car and Home System ร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานลม
1: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 นถึง 01:061-895-5970 คาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาช็อปหาดใหญ่080-536-2644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

ดีครับชีวิตเฮามันสั้นแต่เรื่องให้เครียดมันหลายคักเรื่องคนเรื่องงานเรื่องขี้ปากไผ่กับโบฮู้มื้อนี้

พี่น้องครับไผเฮ็ดแหวเจ็บสร้างมันไผบ่เห็นค่าเฮาสร้างมันเฮาฮู้โตเฮาดีว่าเฮาเฮ็ดหยัง

ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงเอ็นบีการาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทขัดสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ้วยวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636 Say yes, say yes 나도
1: 모르게 너에게 가고 있나 봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: อยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home Systemทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลาน
0: ลมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึงตี 1 0618955970 คาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาช็อปหาดใหญ่080-536-2644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอน